0: អនេះមិតវែហងបេងកយុទ្ធទូភ្លីនសង្រៈអនេះរាំព្រាវលេមភ្លូងពះបដិកជាភៀមបតោបច្ចុប្បន្នគួរណាប់ផ្លេចអ្នកសេតតលៃទួយយំផានលោះលេបជីងទួយសាអ៊ីវទីពះចដៃរាំរៈទួយម៉ោរាំបតោផាងកជាដីទួយតលៃទួយមឹងពោអនេះក្លែកតលៃកៀងទួយម៉ោទឹមសង្រៈហ្វោថងយ៉ានដំលែមបីយ៉ាឡៃបទឹមរេមងធនត្រពោទលនាមត្រពោទព្លុតិជុជិះបថាមុំនោះជិះរៈបហិងសុនចាងរកោកនេះមិតវាងបិងកយុត្រំចកទុយបោះមឹងធនរេមត្រពោទព្លុនាមត្រពោទព្លុតិជុមភ្លូងហាងលូបប្លេះបីទឹមសង្រៈកលមគួយគួរណាប់ផ្លៃយ៉ានអសេតមឹងយ៉ាឡៃតជុះសង្រៈហ្វោថងដំលែមទិហកខាងទុងហកកសើបីតជុះបាវអៀពុចអៀមឺរអៀបណនអៀណានអៀធមអៀជាងអៀអហរំពែណែវមេយឿហាងទាំងបកាទើរតុហ្វ្លុទឿអានេះយ៉ាប់ជុំត្រឹមគ្នាមរឹមបតបសាំងទូដំលែមសាំងបងហ្វាហាងទុំអានេះពុវិព្រួយតឡៃទីបអានេះសិតលេសាំងទូជោះច្ដៃរឹមរៈកយ៉ាដីយ៉ាប់ជុំម៉ាងជួយចេញសារដុកទ័រតឡៃម៉ាអាក់មឹងសាធូនព្រាវរឹមលេបុះលេរដាស់លោះហាងអទួយកពុយបេចាមីច្ដៃរឹមរៈអានេះសបានសាំងរៈហ្វោថងដំលែមទៅហកហាងទុងហកកសើអៀពុចហាងអទួយណៃជិងលេធុនរ៉ែមម៉ោចានរៃណៃជិងលេរៃសង្រាព្រាវមុងបិញអទួយទុយមកពែនមេយឿអទួយចេមអាចចេកត្រឹសអាងចេបុកយុតផាតទាំងដេទុយរ៉ែមអមាំងសង្រាព្រាវហាមអទួយបំមិនរុបហាងរប៉ៃជិងសេតហាងអទួមសង្ណោទុអតៃកងនេះសង្រាដំលែមចេគុំយូណពៈម៉ោតលៃទួយរែមបតបក្លាក់លោះបើសង្រាហ្វោថងដេណែដំលែមទុងហកកសើកបាំងទើរទុះនាមព្លុះមែច្ដៃរែមរៈលីងកាលេអណពៈអណប្លោចអ្នកសេតលូអទួយអតៃមឹងសង្ណោយោណនេបតោវេលែងច្ដៃរែមរៈបុពទួយបីមួងណែវបើនេះរែមថាទឹមអទួយទួយច្រើបប្លែងតុមៈរែមតុមៈវេណេប្រញ្ជារែមបតបតលៃថោទីបនេបតោនឿនទេអញខ្វាសង្រាលេកេនេះពទឹមម៉ោចានមឹងសង្រាដំលែម
1: ជើងណយទូជីងឡាងួយ
0: មានបជីងសង្រាដំលែមសិតលេសាងទូតាល់ទឿនេះទឹមអទឿយបុយុកណងការែមតឡៃថាមើរែមតឡៃរុប្រងនេបតោលេពោម៉ាពោមីតាល់ទឿមឹងបិងមនសង្រាវោថងដេញដំលែមយំផាន់លោះបុយុកណងកលេតឡៃថាមើទុលេតឡៃបតោបុជិតប្រកេថាតឡៃថាទីបថោលុះតុមៈពោទីផាំងទុកដាក់ម៉ាងសិពោជីងមិញរំហាងប្រវេលៀងតលៃទីបប្លិះព្រមនិចបតោហាងវេលៀងច្ដៃរែមរៈក្លៀកទួយម៉ោទុំសង្រៈហ្វោថងយ៉ៃណែដំលែមបតរកតាំងអមាំងធនរែមព្រាវត្រពោត្រពលនាមត្រពោទួលប្រតិជុះរំហាងបើសង្រៈហ្វោថងយ៉ៃណែអសេតដំលែមដងយ៉ាឡៃហ្វឹងអានខេបប្លិះមរួទួយម៉ោប្រណែលរំវេលៀងបតោរែមហាងវេលៀងច្ដៃរែមរៈនេបតោតនកងធឿងខ្វាសង្រៈហ្វោថងយ៉ានដំលែមដងយ៉ាឡៃព្រឺថៅព្រះមើប៊ីមួយតរពមីនពែម៉ាំងធនរែមណៃនន្លេបបុតបកកបជីងម៉ាំងវេលៀងព្រះកណោពព្លិះមរោហាងពែក្លែតលៃទួយមឹងពព្លិះមរោមុតពព្លិះព្រាវបតោរែមវេលៀងអលុហាងវេលៀងច្ដៃរែមរៈអនុនលេហទុំតាព្រះមើប៊ីមួយធុពមីនហាងគិរបខំប្រាងាក់ក្លាហទុំព្រះបជាវបៃសង្រៈហ្វោថងយោនេដំលែមរទ្វាចារ្យឡាយធុនរែមព្រាវត្រពោត្រពនាមត្រពោទោប្លុតិជុមភ្លុកហាងសារតោរមេប្លុតិជុច្ដៃរែមរៈអនេះប្លុទុយមរវះប្រមុតសង្រៈធុនរែមឡាវអពិពេងច្ដៃរែមរៈមឹងសង្រៈគៀងទុំហកហ្វោថងហាងទុយមរវះប្រមុតម៉ាងទឹមសង្រៈដៃហកកៅដាំងលូអទើយបកាពងច្រេះរែមរគួយច្រាំងចារហទឹមត្រៃបកាទុយម៉ោអនុនព្រួយបោច្រេះរែមរៈយុនេអសេតតទៀងមឹងម៉ោយុទីព្រែមបតបយុត្រៈម្រាស់ម៉ោត្រៃទុយធ្លងអទើយលឿងកាបោងកច្រេះរែមអនេះព្រោះទួអសេសង្រៈសោថងយុនេដំលែមរូទួចាត់ចលាយលិបថាអទួយម៉ោច្រៅចលានក៏ធនរែមប្រែលេម្រាស់នៅរែមដៃហោសុភាយ៉ាដនអទួយនៅនៅបំមិនលេគៀងក្រែមបតបក្លា ปวงลุงเปียวเมมาหางจะได้แหมพระเนี่ยเนี่ยก็ตรึกอังแกอัดเถยหางเละสังระหางตัดเถยมุดแรมได้หอกอัดเถยแรมเกี้ยงอัดเถยปราปอดเละปอสังระหางปะโตตุ้มปุระก็บิงมนอัดเถยจะได้แหมพระตัดเถยนับบ่อยอยู่ที่แรมปะตอบก็อนาปล่อยนักเพียรเนี่ยเซ็ตกระเจ็บเฮียมปะโตปุจวดตุ้ยมอดแรงปะกระเนี่ยตัวซาเปล่าก็น้อยแรมปะตอบอันนี้นุชอัดเปียวริมจะได้แรมพระเมายับตะไลเท้าห่างตะไลจางแกงเมะโปเนี่ยเตื้องอมังซิดตะไลตุ้ยมึงโปเกจเราจะเล่นในมิดฝาเวนนามคว้าเครื่องเปล่าปะโตปุจวดจารยาไลเปลือกเท้าปัดเล็บครูเฮมห่างเจ้าจะเลียนประเงะยะเวเตรียมปะตอร์ครูเฮมยัยเนี่ยประตูเงะตุยอนันต์ปะพ่อกะยะริประตูไปจวดกว่าหนักปล่อยยัยเนี่ยเซ็ตกว่าจุจารยาไล่จันทนตรโปตุบเนียมตรโปตลอบลูกในจิงเละตลอดว่าเปียวจวดประตูไปจวดยาไล่ประตูเงะเตืองเตรียมจะเลียนมึงด่างกระดกนาเกะเรียมปะตับผุนปรามแกยัยเละพุ่นปราณก็กว่าน่ะปล่อยจะเนี่ยเซ็ตกว่าจื้อ
2: ภูมิดงบาลยังตกถือส่วนหนึ่งนุ้ย
0: ยาไล่ประตูมตะไลปะกะทุกทนตรปอดเหล่าปลุกรุ่นจะได้แรมระจะเนี่ยเซ็ตมังตึมสังระฝอทองปะกะทรปันปลุกซากระเด็ดเหล่าปลุกจะนั่นโต๊ะลุงติงปักเตืองปลุกปะสังระฝอทองจะเนี่ยดำเลมปริปรินรุ่นแมวปลุกสังระแล้วก็ประตูไปจวดกว่าน่ะปล่อยจะเนี่ยเซ็ตเปียวมึงหัตึมสังระในหัตึมอตุยประแรมกล่าวจิ้งพลปรันกระเจ็บแฮมปัจจุบันปรันเชื่อกระยัดดิปลายปลา

0: មានវះបិជូតត្រុសហង្សាពុះផ្លៃបីតាគឿនមនុស្សត្វៃទួយពេតអាម៉ងសង្គ្លងហួអសៃបីតពរពុយប៉ះមើមនុស្សរពេខានហំហង្ជួយជេងហយុនស្វាងតទាំងមត់រូហតឹមតឡៃបុះជាត់អាម៉ងតឡៃទីមនុស្សបណារជ្រែរៈណែក្លឹកជីងហតឹមតឡៃមុតត្រាំពងតកៃព្រឹសត្វៃបីនូនអណៈផ្លៃបុពតងសានេះជែនកើព្រឹសត្វៃកញ្ញូប៉កប៉ះអាម៉ងសាំងសាំងអពុយអានិមញ្ញាប្រេតត្រនប្លើយហាងទឹមក៏ត្រៃតរបេមុងខុលតពលកៀងកស្កមនុស្សតើតានុចមុងបដងហាប់ព្រះណែរកានមិត្តភ័ក្តិបិជូតធម្មស្កមើតលិចរបេប្លើយងាក់ប្រាក់ចុកគួយបោតតុងចរស្លែអានិមកប្លេសទ័រប្លើយពព្លះវាំងរបេប្រគ្រូប៉ះលាប់ណោះធម្មហាងណានធូនមនុស្សសង្កតាំងឌីនោះសាច់ចោមនុស្សប្រគ្រូបីតៃគឿនក្លាក់កាចាបរៈណែក្លះពព្លិះប្រោបីជក់គួយខុលតពលប្លុងបកកបជីងមឹងរពេប្រក្រូផ្លេសទ័របបរើជីងនេះមករៀមកែយ៉ាក់តកែមនុស្សត្វៃលីងកទុយបថៅមឹងត្រៃតរពេមឹងទឹមកតឡៃពព្លះយូកិចហាំងមលុះកទែកដងបតោត្រុសពពុងសាំងត្រងបតងក្លេអមង្ក្លេកំរងប្រងព្រិនរុបផាំងសាំងអានេះមីងពៀត្រាំទីបគៀងមឹងដូនហាទឹមត្រៃត្រពេនូនអណាក់ផ្លេហាងមនុស្សត្វហ្លុះរដាស់កែប្រាន់កតាំងហកងគប់មើលមនុស្សតៃគឿនពព្លះអាយ៉ាត់ហាងត្រៃតរពេអុយនោះប៉ណាស់មនុស្សប្រាំងប្លែកត្រេះអាម៉ាំងទឹមធូនប្លែនពព្លះអាយ៉ាត់ប្រាំងហាងមនុស្សប្លេសទ័រហតរក្លែអុយនោះបុយកណងកតុយជីបះតរហាងត្រៃរពេគ្រូមកញូតុម៉ោបោរកោហតឹមម៉ាតាត្រាំទុយម៉ោណាក់ប្លេយ៉ាក់ពះលុយរកោធូនប្លែនលេត្រុសអុយនោះអែរមីតដេញគ្រៀងរណាំងក្លេអង្គត្រឹះរពើក្លេកេះមនុស្សសង្កតាំងមើងប្លែពោមិតដេញក្រែងព្រះថោ
1: ប្លេនោះឡាប្លេសិទ្ធិរញ្ញូនឡាប្លេ
0: ប្លេសិទ្ធិអង្គត្រឹះកេះអុយណូបអុយណូបប្លេមនុស្សប្រគ្រូបីតាគឿនខ្វាគិតកែអណៈប្លែពោក្រងតគុពព្លះប្រាំងអណៈប្លេនៅនោះវេតលៀងយ៉ាពៀហតឹមតាត្រាំប៉ាត់ឡែប្រំហាងប្លេហាងអុយណូបកៀងកាត់លូមនុស្សត្វៃត្រុសជាប់ប្លេសិទ្ធិកៀងកថោតឹងព្រះអុយណូបពព្លះអាយ៉ាត់ហាងលុះលោកះគ្រូហៀមត្លេះទីបមកដូចបណារ
1: គុំអានកញ្ញូត
0: ហើយណៃមនុស្សត្វឯត្រុសពព្លេសទ័របុយយកកណងកវិសត្រុសជាគៀងនូនក្លេអូមើតុទុយម៉ោដេះពេតក្លេអាម៉ាំងសាំងក្លងយឺតុយគ្រូគ្រែមកដូចបណារបងទឹមត្រាំបងតៃគឿនបើទៅពរអពុយហរំប៉ោះមើប៉ោះសាំងរវែកខានប្របលើយបូតុម៉ោបុសផារ៉ាហំស្តៃបូតេតុម៉ោអានាត់យ៉ោតលេទូក្លេបលៃក្លាក់បបរើងាក់បប្លិះតឡៃថោតលោគះតឡៃបបេនប្រោមនិចងាក់ប្រោមឹងដាក់ប្លៃបណារបីណៃអម៉ាំងពុះសាំងធ្លងអណេតលេទុយម៉ោគះបក្រាក្លេពះស្កមនេះតើអង្គមុខដេញមើយសាច់ចោមនុស្សបីប្លៃក៏សុងដោះឡោអម៉ាំងប្រក់កែជក់គួយគិនតៃទុះប្លេនអពិសពេងប្រះកំប្រក្រាមពះងាក់បក្រាហំស្តៃអំភ្លុះឡោបីប្លេសទ័រមឹងពុះសាំងណេតអម៉ាំងក្លឿនអីយ៉ាពះក្លេយ៉ាងដេញមើរូបវេក្លេអាទឹមក៏រែប្លែនប្លុងងាក់បក្រាហំស្តែក្លេះតណាប់លូសមើអាយ៉ាងយឿអាទឹមក្លេះត្រាប់ដូនជីងតឡៃប្រូតអាយ៉ាងដេញមើព្រះថោ
1: មឡាំទៅកញ្ញា
0: ទួយងាក់គៀងសាពុសាំងគៀងកស្កមនុស្សត្វៃចោហួយអាត់លេសាប្រតណាប់សមើប៊ូម៉ោយឿដូនមើអ៊ូម៉ូប៊ូម៉ោកែមើគិនបកំបក្រាំប្រះបក្រាសាពុសាំងក្លងអាម៉ង់ក្លឿនអានេះអាយ៉ាប្រយរុករៈណៃងាក់គៀងលេគ្លិកណាប់អាត់ជីងលេតឡៃគៀងទួអ៊ូម៉ូគីតឹងយ៉ាឌីដងគីតលេបថោកំមនុស្សត្វៃចោគួយត្រុសក៏អង្គមោអមរាប្រាប់ប្រែសកាហាងពពិសប្រែបច្ចិញតឡៃទុយក៏មនុស្សត្វៃតោក្លេះត្នាប់បើទុយងាក់គុនកានមនិចបំមិនគៀងងាក់មឹងទៅទៀមប៉ណារណឺណៅយ៉ាពះអមងពោតឡៃកាចាំងគៀងហាងតឡៃបំមិនពពិសប្រោហំស្តៃមឹងអង្គមោដេញមើហើយជ័យងាក់គៀងហាមផ្លោះមឹងអានេះបងខ្វះត្រុសក៏នេះដេះបើទើយក៏មនុស្សត្វៃពាក្យញុតលេមេតលេបមិនមឹងយុតិបគ្រូហៀមដើមដេញមើតេងបកាកើកោលិសមតាប្រកត្រមញាំដាំងផ្លាក់ញាំជីងលេអានេះមូតធម្មសាត្រៃធម្មហាព្រះកេដាក់ម៉ាពីសាក់អពុយដើមមើកព្រះបណារអមរាគុំជ្រូមនុស្សត្វៃទួយពុតណោះធម្មមនុស្សញាក់បក្រាទឹមកើត្រមបងអម៉ាំងជើតលេសកត្វៃត្រុសប្រសាំងត្រឹមកើមនុស្សសាប្រែហាងអម៉ែដេញតិញុងប៉ណៃអាយ៉ាងដេញមើអនុលេប្រប្រែអានេះដេះបើទើយគ ียงนนมุดเนื้อประสังอปอยประกาศตึมเตรียมบังครูแกรมึงหนักเลยพนาหาตึมเตรียมบังจวดหางมนุษย์อมังเปลยอรเก้ามึงตะเลยเดะเปยมึงอมายงจิงซาตะเลยมุดนอตรัมหางมนุษย์ตอยเจียตายอามัยดิงติยงประเทา
2: ต
0: ะเตียงระเกยแผ่มนุษย์ตอยเกละประสังเพราะมึงเก่าดและรับเม็ดอันนี้ประเตยก็มนุษย์ตอยเกียงเกียงนดและหาตึมเตรียมบังจวดบังควะมึงหนักเลยอมังเปลยอามักนดเล็กเมาอัศัยปรุงมนุษย์อามบุเตมนุษย์อาการตะเตียงเล็กบุกเมาอัศัยปรุงและปอบเลยเปรย์ดังมาริมพัดมนุษย์ตอยตรงปอบเลยปะสังนกเกาและกระจังแกงมนุษย์ตอยเมาซาตะเลยตัวประคุยามทางสังนกแปลกหางดินเหมยเลจันลูกนับไลปนาร์เบสเตอร์เลรัมมอปปลิดเลจิกแกมหางซาตไลโปรแกเพราพระเมืองปนุยแงะจ่อกุยเปียหยุดเลไรในซิเลนพูนกองดองตรงเซินรบพองเต่าตั้งตะเลตุยกุมยูสเตอร์ตุยไปจอยหางตึมอันแกมเบยกวลรบพังเตรียเมียบลูเตรียหางเจยหาตึมอันนี้ปะเต็มปลากรกรรมหิวเกอร์มักกาไปจิงซาในจ่อกุยแปลมแอคนอกรำหักนนฮัตตึมตะเลยแง่แจงสมอักกรุกแร่มึกปลุยไตเกวียนรบพังสมอักสร้างกรุงเพราฮอกอักอาศัยแลแง่แจงเอจนางตุยประกอบดิมทนจิงฮัตตึมอันนี้แง่ปฏิตุยตะเลยฮอกอักกับตึมมาตาเตรียมเจาะกุยโคตโปลไรปุ๊บมือไตเจาะกุยตรุฮังสเตอร์ฮังปลายปลากระบังไรเจลุลโลอายังตากาฮีซาจอมมือไตตรุมึงหยัดบานมอบุกพาเรียนตะตื้อปงพุทธตามอายุทิพย์ครูเฮมเบสเตอร์อายังตากาฮีปริทาวครูเกมมึงตึมกยุดเฮมอักเปียพุกมีอัดประเมมอักอันับลอยจีเกมฮัตตึมสดายเนทเฮมเก้าตัวประครูแห่งเอเจเฮมเบนัยเก้ารูปเปลเอาเฮมเปียฮโอรัมมุดตามครูเฮมมึงตึมกยุดปัตรสิทธิ์กิจเจ็บมึงปลวกเจาะกุยคุ้มอันนี้ปลอยตุยเยะเปียตายทิพย์ครูเฮมเพราตุ้ยมาเกาะไปจริงกลุ่มอนิพนธ์บุกไปเตะครูเฮมอยู่เนี่ยอันดับเลยปลายสเตอร์ตุ้ยเท่าลูกยุ่มพันครูเฮมอยู่เนี่ยจริงแล้วสามตาเตรียมยุ่มแกงกระยัดได้รายในลู่ตะเต็มเตรียปนาร์บุญเยอะก็นั่งก็เท่าไม่เงียบปุ่งไปไม่เงียบไปดูจ้อเหมิดแล้วฮัตตึมกลมนุ้ยประตูเปล่งเจาะกุยกระเจี๊ยบปลวกแกะจีแกมห้างตะเต็มตายเตะไปแกะเลยตุ้ยเมาตึมกลมนุ้ยใบในไปเละริมกระสานปลวกเจาะกุยจริงเละจีเกมโลอามังนี้ประเติมสกัดมนุษย์ตัวอายังดินเหมยเจเละประเทาเจแปะยับมนุษย์เนื้อเก่าริมอนามนี้เปลยยังดินเหมยประเทา
3: เอาตุ
0: ยแปลงหยอกไม่รกระในบินตามุดทำปุ๋ยใต้ปลวกแก่เปลยปุ๋ยเตอร์เยอะระในฮาร์เก้าติมหยอกไม่บินตาตรุ่งหางนิพนธ์เบยสังตรงบินตามุดดอกทำหางบางฮัตติมเตรียม

0: Hạ bà rai, ngạ sát trời tới trô ta rê tiếp mừng phôn kèo. Bên mây kèng chính quyền tâm cư chân, tanh mà ra, mò hát rạ chân cùng yếu, bà sẽ ra tâm anh thả lòm lần, kèng nạp loài hát đồng chạp ngập trình. Bởi yêu tâm phôn cà phê dự ịa gọt, lưu đăng cà phê tổ lễ lạc cơ tông bà kèng hàng ịa thơ. Hết trên lưu ngạ lần ịa thơ. À khà, phôn kèo bà rụ hàng cà tọp lát, âm ôn mỏ bốc. ห้างพลกระเพมตาพลกระยาวกองเงียบซุยทนแกงไรเปลี่ยนตุเปลี่ยนซุยไรเมืองไรหรือแม่บุระพลกระยาวบุเฮมบุตาใจอภิเปียงเละซาตาละหอยจึงงะกะเละตาเตรียมคะแนนปรองห้างมนุษย์งัดออกมาไตรจิตเวบุระในประโยชน์กนองบุกนองกระใบทนอบเป็ดอุดอเมื่ออภิเปียงดังปลากระต่ายจระเอียควาตนุงปลงใบปลายอาปลายเบทนโอเซอร์ห่างทนนางลองโอเซอร์บ่าวกล่าวอัดกระลักเมาบุกตุยนนปรีเท่าตังกะเตรียมงัดงะกะหนักปลายบุกดองดองกระจับเม็ดระจำมลีคว้าทอนออกไปเปรตเ
1: ถาวิทยาไทยล้ว
0: ระเกียวลานเลินปฏิอิวหอยจึงงะริมอโกสร้างแบบนี้ยึดทลำลานจึงงะเมืองตัวปลุกตรอเมียปลุกพลกระเพยปลดลงหอยจึงงะเตรียมกระเนียมลูอาการเละตรุตะเนียวเอียปวีปรวยยึดลานตาเหปิตัวในเละตะตังไปเยียนของตรุอนาปลายมะพลเอียปรวยเกิดเกียวปลาเมืองปะก็เป็นตรุเปิดนนรถประงดเปี่ยมะบ่นาปะตึมหวยจงะอียัวเจียนปรองซุยหรายเปบาวกาวหาตึมกอกนี้ปรวะบอนเลียนอัดกลักประมุตกสันพลังพลังปะกะยึซิดแกงกสันพลังเมจเปเซรระรวยกะพลตะไลงะปรวะเอเตอหังทลำลันตรอมอดเลตนับมิดเงินวันฟืองกแองควาเวลังอันนี้เตรียมกระเนมบาวกาวประเทาระเกียวกสันพลังหังต่างปะกะหาตึมละลันประตามปลาเกมฮโนเอียยึตรุสารกตังฮโนเอียเจียนประบุตรลูอมังฮาริเปลียนเปียร์งะทลำลันมาเอียมมุดเนอมังดังมางะระงะเอียเต่าใบลูกวัดนี้บางเบาแกงกระเซรหังพร้อควายจงะยัวเจียนเอียลิงซุยฮาริเปลียนจิงอนาปลอยตุกรองกสันพลังเปลดังมาปกรามเมืองปรวยเอียแกงตั้งยือเอเต้าซุยเรยหังแงปรุอคาเกียวรำหังปลาพลกาเพแกงตุตะกุกะเลอลาลันอยู่หอยจงะฮัตระมเนซุยเตยแกงตะเลยรำปรันเจียกุมรวมมจินกวนบันเลนฮัตึมกะจรานตึมกองปรวยแกงเปียเรตึมฮัตระมเนกละกะจับหังเกทดตึมกราหลอแกงปกรากระเละในกลีปื้อเจ้าเอียประเสริฐตึมอันนี้ถล่มลันห้างระเม็ดกวายกระเละตะเนียวเอียยึลันตอร์มอตุยนนหัตึมอโกสางเมืองตุยหัดองกระจับตุกรังกุกระเละประงะปจิงเวปเกียงหัดองกระจับกระยาปลาหัดองกระจับเตรียมปวิบังสื่อเตย
2: อันนี้มิดแฝงมิคิวจะไล่กวนล้นบังเลเจอกำรองปรองอันนี้มิจวาพนอายุหมอเจนรำอายุจวากรูเฮมจิงซาร์หมอเจนเกลตุใบดับตะเลยเตยปรองปิอกกวนโปจิงอันนี้ตรูแนวอักใบลากาจวงวยเทจาร์ฮอตโนนรำฮัตระจะแดนปอกระหายอันนี้ตรูห้างโรยประบุตมันด้วยตัวให้บังหยบกว่าอันนี้ปล่อยใบเทจาร์กนองประเวจจวงวยบนเลนเกลเกิดตองเกลห้างซาตะเลยกุนเกนปรองตะเลยกบ้าตะเปลกรูปจะเราเปลี่ยนหรือเกิดหาตุ้มตะเลยให้ยับจารเงี้ยวไปจอยตัวมุงปดงแฮปภายในเละตะเลยจุดเวจวงงูจะไล่กบ้ามาดูจะเราเปลี่ยนตะเลยแฮปจารเงี้ยวแล้วก็กระเด็นบิดแฝงบิดเกี้ยวฮารำจะกะตัวปะเพิ่งหาตุ้มทุนเก็บแดงใบยาวลุ่มดูตัวจวงงูกว่าหลังนี้จะไล่ปลุกเราจีตัวตะเลยประเดี๋ยบังหาตุ้มโคลมาดูตัวติดจารเปลี่ยนเละทารุเกี้ยวหาตุ้มจะนำปลุกไปแล้วพร้อมเกียร์ได้จวงงูกว่าหลังนี้รบกระรูปเลเจอกำรองปรองตรุเอราศีปจอยจวงงวยเลยกระตือจือยาลายหางจวงงวยเอราศีบิดเดย์กุยเงินหดับตรายแกงจะกำหนุยต้อยจารอันเงี้ยวทรายเจแกงแต่มาวัดตะปลกรุบจะเอาไปแปลงจวงงวยใบยาลายลู่หางตู่ดาวทาราปรองเล็กกระดองปะยอบตื้ออันนี้ตรุมือต้อยกว่าหลังนี้บุตรมือต้อยเมจัวตะเลยแฮปจารเงี้ยวจวนไปจัวอามังตัวแตงนนท์หัดเติมบริโต้ยมตัวบุตรเอะอันนี้มตัวครูครัวเจ้าอ้ายแห่งเจ้าเอาลิมเมจัวหัดเติมตลอดไปเฮียพะเรียนี่เงื่อนติสุลันกี้แองจุติโคลกรุบจะงวยจารยาลายบริเท่าแต่บริกรุบจะเราเปลี่ยนจะงวยใบจารยาลาย lấy ắt lu cho bớt nhu cơ bạc ở xét kẻ bờ bẹ mà đuôi cho bọc lèng tờ lời hẹp chả nghèo tờ lời chả nghèo lấy nhu lũ lô cho bớt cơ bạc hạ tùm tờ lời chả nghèo bà mô tô lấy Hàn Quốc bộ tế lấy Trung Quốc kiêng Nhật hạ tùm ta tờ lời bình hẹp nôn lấy nhu ắt tù cơ bạc nôn lấy xam ta tờ lời mỡ chả lai bố xôi ở này lấy hàng bình

0: ไปอัดเล็กขมอตเลยตุยประตูเงี้ยอัดตึมหัวเตะไปจองกุฏอปุจวัดอัดทรุบเละประตูปุจวัดตันมาอาเซทไรเปลี่ยนห้างขมอหัวตึมตเลยประตูเปียวหัวตึมอัดเตยเจรแรมขมอแม่ระประตอมบุญุจจะเอาปุเปลี่ยนกว่าอะไรจองเล็กกยุอัมบราแนวแรมตองยาลายแกล้งแกงตะปุกกรุบจะเอาปุเปลี่ยนตเลยพยายามติดจารอนนห้างบิ๊กเบย์อัดเลียงบุตเลยอันไหนเละห้างอัดแกล้งตันมาเปียวเงี้ยจองปุระประจบตองตะปุกกรุบจะเอาปุเปลี่ยนตเลยพยายามติดจารห้างลุ่มตาตเลยพยายามประกอนทองตลอดปลายมดุงเงียบรัวบุญยุกระดองเกลือตลอดระอุเบหเจนบางจะไล่มาตุเละลงติงรำบางลูจาบนปรองอามังกว่านี้เปียวจวงวิจัยแนวอตายโลปรัวประดับพร้อมประตูประจวบปริลงตลอดตื้อเวลังหังแต่ประตูมหตุมตัวจันกระจับลงเละตลอดตื้อผุนกองยุตลอดเลียงแนวบางบดุจจดรัวทิ้งสีจึงที่ซึ่งดาวควาก่อนในจวงงวยอันนี้บางประยุมอันนี้ประตูต่อยสังหระได้หอกหุ่งเวืองบนปรองโฮจิมินประกาศบุญยุกระดองก็จะไล่เบอร์ฮัตตึมกว่าในจีแกมตุ้ยเก่าเท่าเละอัดกระบะหันปลุงเราเลือกแก่ตะลับพยับจาร์เงี้ยวตะลอยอันใดเบอร์จุนุ่มบริปจรองอัดและกิรเตินเปียวอัมราปตุ่มแนวอัดทรบอัมราเตยยืดปากะเปียวกุมยูรูบริเงียบรัวยืดตะลับปากะติจาร์เบอร์เงาโนนเลี่ยมบริเงียบรัวแก่เวลังแก่ปตุ่มเงี้ยฮัตตึมโตจันแนวเปียวอัมราเตยปจิงเรตัวแนวมาอังอัดทรบปฏิตองตะลอยมุตอมกับมือต้อยระดาปรวเงะปัดลายกุนแกนแก้กระบาดตลอดพยับจารเกียวเลือดระจันปรองตนาบังหตุมคือจันเวลังสบบริจเลียงแปลงปากะตะปลกรุบจะเอาปลงบ่อยนี้อาจสิทธิ์เละหตุมตลอดไปจอยบ่อยนี้เปียปตรุตลอดแกงหังโบเปงเงะจวีแนวริมตาเตรียมหดอดปกรูตลอดกระบาดมาดูติจารบุงเงะปะร้อตลอดขับแกงปรวงแยะหังปรานประเมินกระจังแม่ปอปฏิลงตลอดตื้ยบังหตุมมาดูเงะปรวงจวงงวยบ่อยนี้เลือกแก่ปราณช่วยกระตือหางตะลอยกระจังแบบปอเยอะจริงอันใดอายองแลวันอันมนุษย์จะเอาปลงเยอะแก่จิ้วหอยจะเอาปลงจวงงวยจะลายระเวงเกาหลีซาจมด้วยจะเอาปลงจวงงวยตุ้ยบัตรแกงเรหางรูปรองใบกวนลอนอันใดซาตะลอยตุ้ยเล่นมาด้วยนับเลยกวนลอนตายยอนอนเละหางกรูเฮมยอนอนก็กระตือเปียแก่มนุษย์อันนั้นยอนอนรูปจะลองตะลอยเท้ายอนอนรำตะลอยตุ้ยอันเละอกุยแก่ปรุงแย่กิดเจ็บจวดปรุงแย่เปียวตรุปเท้าอภิฮัตุมตะลอยตุ้ยฮัตุมครูเฮมฮัตัวรับครูแก่กวนลอนเมื่อไอแย่ไปจริงเร่แกงตรุปเท้าอภิฮัตุมพิงอันใดตรุปหางกิจุกิโยใบตาลอนยาวีดามอาทรบเล็กกิจุกิโยใบติจารตุ้ยเท้าตรุปฮัตุมตาครูเฮมเมื่อไอแย่ไปจริงเร่ลึกตุ้ยตลอยปฏิพรมกับละตลอยแรงเดียวหัตถะเจริญบังหัตุมก่อนในเงียบรัวเวแรงปราณประมัยตัวดาวบังบดุยเงียบรัวรำตลอยแนวรำบังหัตุมรำในประตูปัจจัยกระเจ็บสิทธิ์เละอันนี้กระแนงกระเจ็บกระจงงูจะไล่แต่แตงบดุยเงียบรัวตื้อปลายตัวตลอยยึดประกาศติจาร์ห้างหัตุมกลงเจริญเลยเจอกำรองตรุยาศีตื้อปฏิโตยจะไล่บนอัมราจิงสาอันนี้เป็นประเงี้ยเปียกเละตลอยมาเข้มอามังปราณช่วยบดุยตอยยบกว่านี้
1: อันนี้มิตรเบียกยุทธตะปูกรุบกายซาเจริญเปียจ่าสลายปตรงแงตาลปุระกระสันกลางเละระเทสิมโตรเปียปเตียงรำกระสันกลางพักสอดเละตะปูกรุบเจริญเปียพระบุตรปรดกระตังปะตอปเปลียงเละปะตันปริลงปุระปเจียวมึงอันนี้เสื่อมโตรห้างมุ่ยมเกียรติจันทร์อันนี้มาเจริญเปียมองปรุงแงปนัยฮักเก้าในมิตรเบียกยุทธสกะมริจเวสลายปกิจับกระสันกลางระเทสิมโตรเปียปเตียงเจริญปรองปลุกปะตัวปรเมียห้างเจริญแนวเปิดจาร์ใบกวาดในกายุจาร์อันนี้เมาฮอนุฮอตเตเปียบเตียงเตรียมเมียนปจิงเตรียมกระดังมาเตรียมกระเนียมลอยริมเลยจุดนอนเลออลุกันสัตว์เจริญเปียดมโนซาอตุปรวะเจริญเปียดกองอันจะสลายปริตรงกระสันกลางเทากิจจปรวะใบตึมอันนี้เตรียมกระเนียมอันนี้ประบุตรเตรียมเปียกิจจังเมาะโปกระสันกลางฮอตเตมึงอันนี้ปลงเทวตาโตหงเกืองอลุกันสัตว์เจริญเปียดมโนซาเปรเทาปรวะฮัตเตเปียปเตียงกระเกียวเจปากะเพราะเสมออัตตุตรุเมาบุเบียเปียญเลอมังมดฮไรมงกนุชไรกรรมอลุปโกปิจิงหัตระปิจรองเตียปตืมตัวอลุกสันตลังอมังเจริญปลุปะสะลุอมังเจริญตุบรเมียหังนำอลุใบตืมกวาดในปกรณ์เปียกสันตลังฮัตเตเซมตรเปียปเตียงหังดองกระจับฮัตเตียงอักเลียนเปียดฮไรมงอันนี้กสันตลังตุยเมารุกวัดปะเปรเปียเพราะปรวงแงมเกียรติปะเปะเทวตาโตหุงเกืองเปรตเท่าตัง Rai put tiếp bật tươm ở bì tập bộ lực rưu bà tế, cà sàn plàng hợp gầm ở bì ở bèng tươm mông, bệ y lê, bà gọ, bà rụp tăng, krap su, bè mạ rụp, kà lệ tươm bà rõ ngạ sọt lê, măng tươm bà tế bè bà tèng, hàng kì rà bà khâm, bà sà rà gàng trình hà tươm bà rõ ngạ sọt lê. Hàng tà lè mụt tàm kì rà bà khâm mừng tập bộ lực rưu mò trái tươi, à măng lê, bà sà rà tươm hà tế ngạ sọt lê, bè lê, bà sà rà tế เปียปเตียงระเกียวเละเจียวประกาศอามังเจียนปรองโรตุประเมียนิดินทิกีทนทันถึงบาวเจือไทยจะสลายประเทาเปียปเตียงจ้อปะเตาเละระเนเปียปเตียงกละกระจับเละฮาตึมทนเราเละเพราะเปียปเตียงระเกียวเจียวประกาศสมือระเนเพราะเละเพียบปตรงเงาเมาตุยัวตาลปฏิปรวกสันตลังอัตเตสิมโตรเปลมเนียเพียบเตียงเตียนเปียดอตุปรวกันสัตเตียนเปียดกองอันจารฮริบุตรอภิตะปอลกรุปปริตลงกสันตลังประเสริฐตะปะอันวะตุมปรวกเงาสอดเละตะปอลกรุปใบอนับปจิงเรปจามเตฮรัมฮนนปตรกตังปรวกกนวะตอเปลียงเพียบปริตลงเท้าลุกฮตุมมนุยมเกิดเตอายังเหวนผู้เกืองมนุษย์เกิดเตจเรียนกระตือตนุงตั้งตือหมอตะปอลกรุบกันสัตว์เรียนเปียดปจือหรือเตกระแสมกลางอมังเรียนปรองปัตรปันจะเรียนเนียวเกียวกวาลนำบาฮาระประเทาย่างเตยอัดปะตอเปลียงเละเนียวอมังจะเรียนบุตรตุยมยมตะไบเบียร์ปลายเนียงย่างเตยอัดเละเกิดตุยจะเรียนปะกะบูรเกียวปะมงแกงปะเตยเละปะเตยมนุษย์เกิดเตวันกองเงียนวูประเทาตังกระเทปด้วยเจริญกอลกะหังเนียวมอตัวมุ่งเกิดเตปปลิกนเรกสันแปลงเปียดองกระจับเปรียมอักเกอร์มือต่อยปด้วยยึดเจียวปะกะโดยเจียวปะกะมุ่งกุกนาอามังจันเจริญดองกระจับเปรียมอักเกอร์มือต่อยแงเกอร์ตะปะอันวะกบังเหล็บเทาเจียวปะกะประกอบอัดจัวตึมดองจิการซาเจริญเปียดกสันแปลงกระจับเปียดตึมนุ่ยเกิดเตแงยึดกลาตาจะลายมอสระเปาเลจูปสปันกองนี้สิมโตรเปียบเตียงหังประตูระเปาปะโตตะปันปนนำประเทศมังนวลสปันโตสปันปนนำกองนี้เปียบเตียงเตรียมเกรียมหังนำประตูสปันโตสปันประสาทเตตุกเลเล่ตึมตาเปียบเตียงมือต่อยมอจะเดินปล่อยกระจับกละล้อประเทศวิตตักเซียเตเปียจะกะหังระเปปะปูปองประตูไม้ประตูเงาตาลปฏิปรวกสันตลังประเทศสิมโตรเปลมเนียเปียบเตียงจะเดินเปียดมึงก็นอนตัวประสบันเป็นสปันตรุในตัวปลุกรูปไก่สัตว์เรียนเปียตาจาร์ประตูเงาะกระแสมแรงตัวระบบสปันโตจูรปะอัตเตสิมโตรเปียบเตียงมอตปันโตจูโปรอัตเตเปียบเตียงต่อยห้างสระบบปันโตเลปะอัตเตปรองคอนเทนเนอร์ระเกียบนวลโบระดาปจิงมอระปะอัตปันโตตัวภาษาปลุกเงาะสดเละมอตัวโตจูปรเมียอัตเตเปียบเตียงต่อยห้างนำโตปะปนนำอัตเตปรองคอนเทนเนอร์ห้างเป็นปรักผักลวงประกะระเบตะปันปอตโตปะปลุกและรักครัมอนเพราะปวงระเปรมเกียรติมีประสบันพระหังมะประกองตัวปวดเตปรองหังตึมในกิริบคำตีมอปตรงแงปลุงตาลปฏิพระตุมะตีลู่ตะไลประกะยมพันจงตาหมักไทยเงียนแกงขวาลุดเหล่าอตุพระกันสัตเจนเปียดของอันจะสลายเล็บเทาอมังตาลปริปุระในบิงเมย์หรือบุตรอภิตะปลกรุปปัตตพรำหังกองอานตึมเปล่าเปียตะไรแกงบุปตะลงล้อตะปลกรุปอัตเตเตรียมเกรียมเปียกสันพลังปลุงระเกียวปุระกนอปโตปุเปลียงหังกสันพลังในปุระเกียมรูปหังตึมประเทศเซ็นโตรเปียบเตียงเตรียมเกรียมนุยต่อยเปียนเละมนุยเกิดเตอันนี้เซ็นโตรงะยึกละยับพูนกองตึมอตะปลกรุปกันซาเจริญเปียปตรงเงาะอมังตาลปรวะปริปรวะกสันลังหางเละตึมปรวะเงาะมอร์ชดหุยปนับตรงเงาะปจรามเตะรูปหางปรวะอรเกียวเจียปะกะมเกตปยุธนาลเฉลียนเนรเกียวปยุเจียปะกะเมื่อโยดินถอยติดตามเกิดเตะเงาะสดเละเรเปลนมเกิดเตะครามนนเละปรวะเงาะยึดตึมตะเลตือหางมุ่ยมเกิดเตะอติหางกองในสิมตรูเปียบเตียงอรเกียวนนตึมปรวะเงาะปจื้อจักะตรุต่อยปยุเจียปะกะหางบุงเงาะเปียประกาศเนียมอัดอัดดุผักตะปะนัวอามังปรักตรุงะปรักกนอกสันพลังตุยเมาปตรุงะลูเลียร์สิทธิ์กระจับเมืองกสันพลังกระจับปตอเปลี่ยงกอลกะตรุกสันพลังใบนี้มาเฉลียนฮาร์เกียมมอนเปียกนองเกตันมาหมอกบุปเสริปรักงะสดเละเมื่อตัวปริตรงเท่าลูกงะยึดหางปรักเจียวเมืองอันนี้สิมโตรนุ่มเกิดเตะประกอบพิจารณ์ดอกกระจับเนียมอัดอามังปรักงะเปียบเตียง มงปรุงแฮปไตรเจริมังระพียงหางปรุงแฮปตารูปจะแลระกอบไปจื้อปีปะแน่ปนีนิมิตเวียบกยุทธ์สกะตบมะบอนปุ๊บเละนิมิตเวียบกยุทธ์อมังมงปรุงแฮปประเตย
2: นูรีวิวระตุบุนรปนารดังเบาปังรีวิวปตารูปจะไล
3: នៅរាជវរដ្ឋបុណ្យបណ្ណារដឹងបោប៉ឹងរាជវបដារូបយាល័យ
2: កកុះកនបលីប៉ឹងដបុលក្រពើកនបលីប៉ឹងដបុលមកតត្រងរដ្ឋបុណ្យបណ្ណារដឹងបោប៉ឹងរាជវបដារូបយាល័យអើកនបលីប៉ឹងដបុលមានទិសដូចដូចដែរវិញជិបរខេយោអូលោកដេពើមដាក់លឹបដូចបាំងតេហាលីសបើមរំងាំលឺមៀរបាធម្មកាភេបរិសាសកៅចាចាឡៃតាំងឡាំងបង្ការកាភេលឺដេបើមបារំយាមីលាក់ដាក់ទីលឺអ៊ុញណាំកនប្លេតអូលុយដីបើមតរិះគៀកេះកតតំលឹមតន្ត្រងធូយកបាំងកតន្ត្រងពើមចាងបរិណរណូលឹមរជោរតបុសណរត្រោដឹងត្រងមីងបាតន្ត្រងពើមចាងលឹមចាចាឡៃញ៉ុនអពីងបទុះកនប្លេប៉ងដែលពលហតយមឹងបាយមានទីដួយដួយបំបារំលើអ៊ុញណាំកនប្លេលើដីបតំឡងកាភេបរិសាសកៅទោះតពហតួចណោះតន្ត្រងរយនរបកប៉ងជនរអរិះដីបាយយ៉ាឡៃលើដីការេថាមេតមីងលឹងក្រេសូវីលដាក់អេក្រៅពុយកនប្លេប៉ងដែលពលហតយមឹងយោអូគុនដានបាទឺទង្គាត់ហតយបតើមប្លុងបថតតងពើមចាងបាំងបតបបមាតង្គមមីងប៉ះមីងកបតើបានដូសណាំអរពោបាជីតចូវនៅតងពើមចាងគេយិតកលបាត់លោះបោះជ្រូហតយបាំងបង្កើនឹងបងៃបង្កើអានេះពើមចាងបាំងតង្គមអានរីមកបលំហាមេតមីងលឹងពើមប្រឡងឡាំងលំពន់ណារវជិមីងរិងដំយិតកានបុបង្កើអានេះចាងគុនដានទង្គាត់ហតយហបរំបញ្ញិនឡាំងពំពន់តងទើមមានតន្ត្រងពើមចាងកាំបងៃពើមចាងបាំងតន្ត្រងពើមចាងដាំងបាំងតន្ត្រងពើមចាងជិញ្ជីតន្ត្រងពើមកើតបមាតង្គមតន្ត្រងពើវិសពើវ័នគីធាត់បាំងពើមចាងបញ្ចាស់បញ្ចាំងដឹងនោះមកបថបរំវតុកតយុងបាត់លោះបោះជ្រូកលំពើមចាងដឹងនោះលុយដីបតបតន្ត្រងពើមចាងបាត់លោះលុយដីបកើបាំងហាមេតមីងលឹងដឹងខុលកាន់បុអានេះពើមចាងគុនដានដឹងនោះមកតុកតយុងលំពើមចាងហាមេតមីងលឹងពើមប្រឡងឡាំងបកើបតបបមាតង្គមបថតន្ត្រងពើមចាងលំចលណៅយោអូអានេះតើមបមាតង្គមបដុយវេលាំងអដាសាឡាមផ្លុយដីបកើហូបអកំកតៈបង្ទង្គាត់ហតយបតាកតៈលំពើមចាងសេកផាក់ពើមក្លែកចាត់រូបការហដាងអឺតរបលេបនរបកັບបង្ពើមចាងយោយកការហដាងហតយលុនីបញ្ញិនឡាំងបរិតោបង្អតុកតយុងលំពើមចាងបាត់កម៉ៃអ៊ីស៊ីឌីធីអានបារីតោអានេះតើមលំបោទើលេងបដុយវេលាំងអដាសាឡាមលំទេដាហូបអកំពេះលបារំអតបតយងលំពើមចាងកតដំណៅគៀងងេដិញណារបារិពាន់ខៃដោសណាំអរពោបារិតោណារបារិសិនខៃដោដឹងចិញ្ចភូលលិកចិត្តសេកផាក់ជិនលំពើមចាងប៉ាំងតដំចាត់រូបការហតាំងតរិះឡាំងយ៉ៃហមេតមីងលឹងលំពើមក្លែកប៉ាំងសេកផាក់លើបើមទ្រុះកាចាត់រូបការហតាំងអឺត្រប់លេបណារបកັບកចិត្តលំណោះលិបាត់លោះបោជ្រុដឹងបញ្ញានបញ្ញានឡាំងដឹងដារមីងខៃមីងចាណាំអរពោបារិតពាន់ទ្រុះណារាចិត្តដាំខៃពេងសណាំអរពោបារិតចូលប៉ាំងរតបុះលំអានិពើមចាងវេលាំងសិនដឹងកម៉ៃបញ្ញានឡាំងបតោការប៉ាំងវេលាំងសិនដឹងកម៉ៃ ECDT ហាមេតមីងលឹងលំរីមតនត្រងផ្លុយដីកម៉ៃហឺប៉ាំងហាមេតមីងលឹងដឹងវិបានចោអូតង្គាត់លំហាមេតប៉ាំងរីមតនត្រងផ្លុយដីគៀគិសកិតវេលាំងសិនដឹងតោការប៉ាំងរតិចវេលាំងសិនដឹងបរិតោការថងណានគៀកតនត្រងតរិងអដាសឡាមប៉ាំងតនត្រងមេវ៉ាហាមេតមីងលឹងលំបយ៉ាណូហូបអកំបិលបារំកាតដងពើមចាងលុយដីតាំងកាន់យកយកកាហដាងអកត្រប់លេបនរបកັບហមេតមីងលឹងរយតបុសជាកចិតចៅរូបកាហដាងត្រប់លេបនរបកັບដេចណៃលុយដីត្រប់លេបដេចណៃដីបើមបាំងតដងពើមចាងជាកចិតនឹងបដុយវេលាំងអដាសឡាមមកកឡៃនឹងកាន់បុកតៈបាត់ពើមជាកាតដងពើមចាងដរឡាំងបាត់ដាក់តស៊ីបាំងបញ្ញិនឡាំងបរតោកាបាំងរត់តិចអានិបញ្ញិនឡាំងហដយវេលាំងសដឹងអដាសឡាមបាំងបញ្ញិនឡាំងតដងពើមចាង pơm rơ đà rim tơ trong lơ đê hamet ming lưng ga tơ trong pơm glai cha rục ga ha đang ở trọ lép nơ bơ cấp lập đoàn cơ chung bằng để yốc cơ chất lâm tần trong bơm trang bệnh nhiên lăng lâm tần trong bơm rạch đá hàm mết miệng lưng gà tần trong bơm lại cho rụp ca hàn tăng ở trọ bếp nợ bằng cấp hàn tòi bằng về lăng sợ đâng về lăng ả ni bằng cả mạch bệnh nhiên lăng bởi đại tàu bằng ở tóc tệ dùng kia tờ trí cả mạch bệnh nhiên lăng đâng tôm ca hàn tăng điện tư ECDT dự ầu công an xã Yà Hèo hàn tòi bằng công an xã Yà Rò Bòl bởi đại chùa Quan Âm phường Hội Phú, bà gờ lâm tận trọng bơm chàng viên lang sơn đưng rọc trọng là năm, băng ban chào gây tàng vàng ăn học sinh tận nạp táp, bà đợi trường tiểu học Nguyễn Văn Trối, trường trung học cơ sở Trường Trinh, anh Giang Minh, xã Yà Hèo, băng trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, xã Yà Rò Bòl, cán bộ công an bật xã Hà Toi bằng viên lang sơn đưng và thọ học sinh rìm cái chất tận trọng vàng tận gum bơm kia, vì bà lưng rọc trọng là năm. Tăng gần từ tầm bật rọc trong là năm trước tòa trường. Bà lập bật ầu đầy bên dịch học sinh đã nạp tháp lợi đầy bà chào gre tăng vang bằng đầy bật ở trường dịch tỏ gre. Gre đầy cái chạy đầy lời minh triệu lạc trên bằng chỗ công địa đang trên phơm trang đầy bọn dịch sinh phẹt đâm triệu lạc trên doa đại đức thích trung kính tăng mặt chùa Quan Âm từ gùm. Tôi trong bơm trang ở tóc tự dùng bật lộ bởi chú kia nở bật cấp gà trong là năm lần băng về làng sở đơn ảnh học sinh đơn nọc mạng bật lũ bật lôm rìm đề ó tần nạp táp ở trên học bà răm. Bảo hiểm xã hội bảo hiểm bằng càng nó bạt chính sách sở đơn ghiệt cầu hoa tòi bằng tặng làm ở trò mà chàn tà lịch về vẻ lâm bơm trang bởi đại dị chân rấn nét con bằng sở đơn lâm bơm trang đơn nọc mạng tài chuột biểu trập trên lâm khám miên mang chị chân nợ bảo cấp bảo hiểm xã hội sân năm barpo và diệt quan lợi đầy làng xã tận trong hà đòi bảo hiểm xã hội bằng gõ bằng tận làm mặt trong mặt chan bơm tận trong bơm trang và tận gum ăn bằng ngày bơm trang nâu về làng sợ đừng tôm lõ tận nam minh khi mình sân năm barpo và diệt châu tận lịch tận trong bơm trang mặt trong mặt chan kỵ bảo cấp hà đòi mặt trò bằng chi hi roi mọi làng dốc cỡ đầy lời mình tí lầm mình sân năm tôi quát hà đòi tận trong bơm trang ở thầy nộp trên kiệu cảnh trạng ở tóc bằng thuế về làng sợ đừng ăn gặp bằng ngày hoa toi bằng bảo hiểm xã hội bằng có tăng làm một trò mà tràn để dọa dốc để mình tích mình cả sân nằm tờ là hoa toi bằng rồi tờ bút cả tờ rộng bằng có ngựa hoa toi bằng bảo hiểm xã hội cả tích bằng về làng sợ đừng kiểu bài giàn nộp về vẻ ra đuổi đài kiểu trong còn lòng đừng đặt mình cái bước sân nằm bà bồ bà diệt sinh tăng là uỳnh nam đừng rìm gặp bằng ngày mà trò mà tràn kỵ bà cấp quyết định lầm tờ trọng bơm trang bảo hiểm xã hội bằng gõ. Cơ sở nộp bảo hiểm xã hội bằng gõ bằng tượng là Uỳnh Nam mặt trọng mời chan bằng đề bà chết đâm là rình dền bơm kiện tờ trọng bơm trang nộp bằng hàm miệt miệng lần đề bên là rình tờ góp lầm màn cờ tình bật dị chân bằng rình nịch con. Bà chết bạc là rình lầm dền màn cờ tình bật tờ hưu bằng rằm hiong. Tại lịch mở rõ mở chàn bằng rơi dốc ngoài trên khay, các tất rộng bơm chàng lợi đầy kia nở rộng bằng cặp kia cái chất hoa toi bằng nộp rìm khay, bên khay, tà đà, râu khay, mịn măng. Bật hoa toi tôm bằng trọng lẹp cái chất. Tăng là mở rõ mở chàn đầy dọa dốc rìm chế độ dì chăn, rơi nề con, bật tất hưu bằng hiong răm, trọng lẹp lâm tôm tất rộng, lâm bà gian nộp bảo hiểm, xã hội tăng quát hoa toi bằng ảnh hiểm bản rắc, tăng quát bằng hàm mét miệng lần đầy dọa dốc lâm rìm trên khay bằng vào ngày họ tội đầy dọa dốc sợ đừng đừng rìm khay đừng phải chào thẻ bảo hiểm bằng gang về làng sợ đừng trường hợp răn họ tội bằng bảo hiểm bằng gang tăng là rìm uỳnh nằm ở trò mà chăn về làng bơm kia ở thầy bơm kia nở và cấp nộp bảo hiểm bằng gang tôm bằng về làng lời dọa bật khám miệng mang chỉ chân bằng ngày ước tiêm mạ tôm về đầy khôn lờ bằng gõ tôi quát họ tội ước cả đầy thề bảo hiểm bằng gang kiểu các khuôn bơm chàng này bằng tặng là lâm nó hàm mệt miệng lần kiểu bảo hiểm bằng gang đựng kiểu uỳnh nam bằng vây vẹt ở tóc tờ dùng dọa dốc thề tờ tiêu tờ dù bơm bà răm gà trên ước cả bùn bơm chữ chân tặng là uỳnh nam mà trò mà chan a thay đi rồi tạo bộ kỵ và cấp mà trò mà chan thu dọc chỉ rồi mọi làng bằng riêng tờ rồng thuế vạ cơ chất trọng lép bằng ngày hà toi quên gờ rồi tạo bộ tôm bằng trọng lép ăn năn cơ rũ căn cước công dân bằng rim anh đi rồi tập bố gà bơm là bà ar đừng hát tòi bơm kia cả tập đoàn bơm chàng mà trong mời chan hát tòi tập bạ bằng rim anh đi bơm chàng bảo hiểm xã hội kiểu cái chất ริมตันนับทับเตมะได้บัดโลจะริมอันนี้เปิมแจงบ่าวเหียมสาวหอยตะเจลอกลำริมตันจองเปิมแจงดังตะโพลก่อนปะไลตงกมอันบังไงรัดบ่าวเหียมสาวหอยบ่าวเหียมปังแกงบ่ได้ตะริงได้ตะจองรอยตะบุปังวางตงกมฮะเลนรัฐบาลเฮียมสาวหอยกะติน้อหอจินสัจสะดังดังดังปังเตะดักได้เลยยัวดังก่อนปะเลยดังเตะดักวิลังปังอันนี้หินจางบาลเฮียมสาวหอยเลยได้เพิ่มเยอะได้เตะดักฟังตงกุมกานบเจนอันบังไงฮะดอยรัฐบังไงฮะดอยรัฐยกน้อบังไงเวียดนามดังต้มจิตดำกับสนำตกตะกะปาลเกี่ยวกับจัดบังไงฮะดอยรัฐบาลเฮียมสาวหอยปังก็ปังอึกกะปะน้อบังไงได้ยัวยกเจนเคยฮูวางตงกุมบ่าวเหียมสาวหอยวางตงกุมริมเคยฮะต้อยปังรัดบ่าวเหียมสาวหอยกะติลำจาจาไลง่ายกะวางตงกุมดังเจนปอดอมตรงเอืองเจนปอดอมดังจาจาไลวางได้ทิมลำนบเจนเปิมเกียกะกะโซฟันฮริงเลยได้นบเจนเคยเกี่ยวกับจัดลำดนุปังตะริงปะลิปลาเกี่ยวกับจัดเกี่ยวกับงี้เควสโซปันมอยสนับอัลโปบาจิตโจเอ็นเอควีฮักเดเอ็นเอเจดังงี้เควสโดยจิตเป็นสนับบารโปบาจิตโรเอนกุยฮักเดเอนเซดังหอยดอมยันเซนจาจาไลฮาเลนบังไงฮัตโต้ปังอุ่นนามตันดุอุ่นนามตบกไว้อาริบดบอลดาวสิในเจนปอดอมตรงเอืองฟังตงกุมในดังจิตลาเริงเจนปอดอมจาระในฟังตงกุมเป็นจิตลาเริงเจนนบอากอมปังเจนฟังตงกุมนอดในงานจิตลาเริงบางไงฮัตอยปังอุ่นนำเจดอนดูได้เจนปอดอมตรงเอืองฟังตงกุมปังจิตละเริงปังเจนบดเจาร์ได้ฟังตงกุมเป็นจิตละเริงเจนนบปังอากอมฟังตงกุมนอเปิดจิตละเริงบางไงฮัตอยรัดบ่าวเหี่ยมนออดีตก่อนโกงได้เจนปอดอมตรงเอืองฟังตงกุมเป็นจิตละเริงนบเจนปังเจนปอดอมจาร์เลยได้ตงกุมปังจิตละเริงอากอมฟังตงกุมนบได้ดังจิตละเริงฮัตอยปังบางไงนายเจนนบเขาได้กระจัดทัดอยอุ่นนำดันดุ๊กปังตะริงปะเลยปะลาได้เจนปัดดอมตรงเอืองฟังตะกุมบัดจิตละเริงเจนนบเจนปัดดอมบัดเจาร์ฟังตะกุมจิตละเริงเจนนบทัดอยปังบังไงลำคุณเวลังเสด็จดังตะริงบัดเจาร์ทัดอยรัดบ่าวเฮียมสาวหอยกระดิ่งได้เวลังตะกุมเจนนบไม่เริงดอยจิตดำหอบเบาหลังเจนลำมิงเคยบางไงฮัตไวรัดบ่าวเหียมสาวหอยกะติลำบางไงแวงตงกุมบัดเลยเจนพาราบาลได้แวงตงกุมเกี่ยวกับโซกับจุงล้อบางไงฮัตไวรัดบ่าวเหียมสาวหอยกะติได้เรยกได้นบริมเคยปังเปียงเคยตาดาเราเคยจิตบาร์เคยมิ่งมังนบมิ่งมังอันลำสนำเลยได้เม็ดมิ่งลังล้อได้ดำกับสนำเลยมิ่งมังมิ่งมังลำริมกับสนำเอกมาดังล้อดำสนำวัดต้มการตันรองจ่อยยกการเจนเคยฮิวปังริมเลยยัวสดังในดิมตันนับทับเลยได้บัดโลกาจะรู้กาเริ่มตันรองเลยได้เพิ่มแจงบ่าวเหียมสาวหอยอันนี้เพิ่มแจงฮะต้อยปังคนตบปลเลยได้วางตะกุมอาทกตะยุงรัดบ่าวเหียมสาวหอยบ่าวเหียมเปิดแกงลำตะริงวัดฮะต้อยรอยตะโบปังวางตะกุมฮะเลนรัดบ่าวเหียมสาวหอยกะติอันนี้ก็เนิ่มอัลกัยจับสนำหลอกระ
1: ก่อนเปลี่ยปังได้ปุ่นว่าเพิ่มตลิกติมการกระเพาะลึงตลิกญาติอันนี้รัดติดได้กระยากระจุงปังไงจ่อยางเตรียงเตงวินแล้วตลิกบุอุปอังเกลืออากำดิดังจะเงื่อมดอนเพิ่มจังปังเจนรัดพองโปรยฝีลังลองประตำเกอริมเคยสนำสมะปยันอันนี้สนำเพิ่มอันเลออุ่นนามประตำลองกระเพาะบัดสาเกาจารยลายอึกระสดึงตาตามะเบิ่มะดักเล็บหยับจางบัดอันนี้เตหะลิเจี๊ยบเนื้อดักรองเพิ่มปรำเกเลมีลองประทำปังริมปากากาเพตะบอกลำปยันมีปลีติลังริมปากาฮะลองอะเร็วฮะเร็วปังฮังรองอันเกือบไงประทำปังเกเฮตะตำอึกซิลับตะยูรตะมามปลีตะอนับมะวีดีตะตำเกเฮติตินกาวีฟิร์ปังเปิมจางลำริมสนามอนุตะอลาเอากระอภัยก่อนปลีปังเดปูลเบิ่งใบมีตีตุยดุยเพิ่มปรำงำอันเลออุ่นนำปังไงประตำกับเพบดสาเกาทนออกไปสาเกาเรียวมินลำดิมอันนี้เบิ่มปรำงำดังมีตีสนามเอาตะเตรียมดากรองเบิ่มมีตีตุยดุยดังลุงเคยงามตรุ่งดังเอบุระดาปนเออเบิ่มดากรองซาปังเตฮลิจุเลตมามบดนำปรีเตประตำลองตะเตรดากรองดีโบ
4: លើតេដាស់ឡាងទីសាតេហលីបិនយើឹកតំបាត់យោតេបឹមដាក់លឹបហតេប៉ាំងតេបឹមដាក់ហោចលើឡងកាភេតបកលឹមបញ្ញយោយកព្រីត្រីបត្រាប់បឹមតបុជរះប៉ាំងហួយគឺដាក់ទីគឺជីបតុមបតើមលងដឹងជីងគ្វិនតរៀងជិបលឹមសាកៅនេះទាំងបរិយដាំអ៊ុញណាំបឹមប្រាំមិរណាបាដាក់ជិបបាតអ៊ុញណាំបឹមប្រាំងាំងាស់បកាកាភេយោតេហលីហតេប៉ាំងជិបបារតនោះមកដាក់បឹមដាក់កន្តឹកឌីដាំងឡាំងទៀមតាមដីយក់យក់ដឹងលើសណាំលុយបើមហើយជាគៀដាក់ទីញ៉ងកសរអៃវិបិតណធុនអបិចសះកៅរ៉ៃអានបាត់ណាំញុនឌីតាំងដំរេងតនឹមឡងកាភេឌីត្រុសពយិកលះរេងមានបើមដាក់លឹបយ៉ាមីទួយដូចថាអោលីរើសឡងបើមអ៊ុំព្រីហលុងបណះឡងបើមលុចប៉ាំងតតងថៃអោយ៉ាតាមសណាំអងរណងទយុរកដេប្រទេងកសណាំអរគីហតៃញញលេបលអ៊ុញណាំញងស៊ីវគុញគងឌីបិនធុនអបិចសាហកៅឌីតាំងដំជិតតនឹមឡងកាភេតបកលឹមសណាំយ៉ាយកទើមបើមដាក់ហោចញ៉ាំទៅទេកទឹកក្លឹបលីដាំងគសុណៅលបបៀដេចយ៉ាប្រទេងកើរីមមានបតំកាភេលំទ្រៀងសមៈប៉ាំងទ្រីមអ៊ុញណាំបងៃចោះយ៉ាងមិនទៅនឹមឡងណោះបាត់ទុំយឺពូឧបអាងពើមចាំងដឹងលឺសណាំវេលាំងណោះតាមយ៉ាយកទើមបញ្ញកលំទិនឺតអរីអ៊ុញណាំញងស៊ីគុញរ៉ៃអានប៉ាត
5: ់មើ
4: មីលឹមមីលើបើមដាក់លឹបទុយដុញរើសឡងអ៊ុំប៉ាំងបើមប្រមោប៉រាំបើមប៉រាំដុញដៃទ្រុះបកាឡងប៉តាំញួនកុងមេវៈជិញគឿនទៀមគឹបរុយឌីតត្រង់ឡងយ៉ៃវាងទគុំហមេពីងរៀមបូទេលីវៈកនប្លេសដឹងពំចាំងហតៃរៀមតនើមកាភេបើមហាច់លើមានកាភេអ៊ុយឌីកុងតបកព្រោះយីងអឹកលឹងយ៉ាបើមដាក់លឹបមីលើបើមអណាដាក់លឹបដុញរើសឡងបើមអ៊ុំប៉ាំងបើមប្រមោប៉រាំឡាំងសាប៉ាំងឡងកាភេអណ្ណឡងប៉តាំកោកងៀបដុញសណាំអធិតលិកពើមចាំងវេលាំងដុញញ៉ៃមិនមកកើដេធុយកឡងបើមប៉រាំហតាបើមលួចលើណោះបើមប៉រាំកេះទីកះកេងទេកេះទីកាបងៃចោះយ៉ាងតបៈតគាត់យកតដងណៅអឺកស៊ីបើមប៉រាំបិនធូនអពេចមកលើមានប៉តាំទៅជាដាក់ក្រងត្រៀងធុងថងបិទប្លីអាប្លីប៊ីធុនអលសើរប៉ាំងធុនណាំងឡងអលសើរសះកៅគុងតបកបើមប៉រាំហតៃរ៉ៃតបុះធីមកះតដងតតាំបើមអានបងៃចោះយ៉ាងបើមអឹកងួយអឹកនិតបោករចាំមលីបកឫធនអបិចត្រៃអានប៉ាត់វាយវិធិថៃនោះគឺមិរណាបាដាក់បើមប្រាំមិញអ៊ុញណាំកនពេលតអោវីឌីបើមទេហាលីបើមហ្យ៉ងដឹងបានយិត្រុសដាំយិត្រនើមឡងកាភេតំតកប៉ាល់បើមប្រាំគិងទេកេះទីអឹកយោត្រុសតណៅម៉ងដាក់ប៉អប្រុសអានឡងកាភេគុំបើមដាក់កទឹកក្លឹបពីដាំងគឺតតងថៃអោបិទបញ្ញានផាងកនពេលយកដាក់ដឹងយើប៉អប្រុសអានឡងបតំតជីងដឹងងួយអឹកកនិតតអណាប់ទីមតដងបើមប្រាំយាមីទីទុយដូចបិទសាកៅទីមអានេះពំចាំងនៃបើមបត្រៀងគង់តបកអកំបញ្ញិនឡាំងគឺចិត្តគៀតបៈវចៈតដងចាងហមិតមីងបមាតនុកះតដងកលិះបើមដាក់លឹបប៉ាំងទេហលិះមោះតណាប់តាប់បកងឿនវ៉ាន់ភឿងផកបកឫវីឡាំងផងពំចាំងគិញទេសាកៅរ៉ៃអានបាត
6: ់ដាញ់យ៉ាសើបោ
4: ដឹងបញ្ញិនឡាំងប៉ាំងកចិត្តបទុំទីមមីរបតាំឡងអជិបនឹដាក់ក្រងបើមប្រាំបុរដាមីយុរដាក់យកប្រដាក់លកប្រអកំទេហលីលំបញ្ញានកដេលុយពើមប្រាំបនឹហលីដាក់ឡះឡៃមិត្តមិរជុនប៉ាំងបើមដាក់លឹបដូចបិទលើបូតលឹមសាវ៉ាមិតមីងប៉ាំងទយុរបើមប្រាំយ៉ាមីឡាក់ដាក់ទីដូចដូចកនព្លីគឺបញ្ញិឡាំងហលឹកប៉ាំងបកាតឡងគូចេមិតរៀមហបងរដាក់ទុកវ៉ាវេះបើមដាក់លឹបដូចបើមប្រាំរឹសឡងដឹងណោះបតមឡាំងហលកភេវ៉ាហមិតមីងមានបំប្រាំតដងចាំងដូចដៃអធិហតយពំចាំងដឹងជិញគ្វិនតរៀងគ្រៀមគឹបអានេះពំចាំងវ៉ាតលិកទីនតដងឡាំងយ៉ៃលឹងប៉ាំងគិធុតហនឹងឡោះវ៉ាហមិតមីងពនឺដាក្រងហមិតមីងបិទរៀមបុតទេហលីប៉ាំងកូចហមិតមីងតណោម៉ងដាក់បឹមដាក់កទឹកយោថាអីរៀមអ៊ុញណាំកនប្លេម៉ាក់កឹះសដឹងហមិតមីងលឹងពំចាំងវីឡាំងសដឹងមានបតមបកាឡងលឹងស្ដឹងបង្ចាំងសាដូចដៃអ ើកាន់ប្លេប៉ាំងដៃពលចលាយត្រៀងទេហដឹងក្រៃកងអត់អើងត្រៀងយ៉ះយកតាមដែលគតិគិតកលហើយរវឹងវណ្ណហាជីងជាងលឹងរកតបកទឹងទៅអណាប់តដងកលទីវាអតបកទីយីងអានេះទ្រុះលឹងលឹមលំលបអារមួយតាមឡាំងអពងព្រេងទេម៉ាលីហើយទៅត្រង់ពំទាំងឡាំងសានេះយ៉ាងប៉ាំងក្រៅអកំតម៉ៃមួយតាមឡាំងដឹងជិបលអពងព្រេងទេនេះយ៉ាងមួយតាមឡាំងត្រៀងតបកទៅអណាប់ហើយប៉ាំងមីញ៉ាតះឡាក់ទីតដងអឹកើទួមខុលរយតបុះងើហ្គីនៅទេដាក់ដេទៅគាត់ដឹងបាំងរយតបុះណាត្រូឌីបៃមួយតាម៉ាំងឡាំងយ៉ាឡៃអឹកើទួមបងៃរយតបុះនៅទេដាក់ដេក្រៅអពុយកនព្លីបាំងដៃពូលជុកបលគុមឹងទីមសណាំជាបាត់អោងៃកតម៉ៃងួយតាម៉ាំងឡាំងលឹមទេដាក់យ៉ាឡៃតលិចតគាត់យកបាំងដឹងរៀមខុលតម៉ៃលឹមទេដាក់ម៉ាក់ក្លៃគឺរៀនតដងតគាត់យកងួយតាម៉ាំងឡាំងញិនលេតដងក្រៃគងជួងទ្រុះដាក់ទៅស៊ីយើកតងួយតាមាំងឡាំងព្រីកដឹងចលៃប៉ងងួយតាមាំងឡាំងដាក់ទស៊ីបិញដិញគួយញិនសមេវ៉ាក់សឹងយកតម៉ៃទេដាក់ដេរ៉ៃណាររ៉ៃយីងគីកលមកខានខុលរ៉ៃតបុះមួយតាមាំងឡាំងបិទទេដាក់កេះលើប៉ងឌីជាងឹមដនពឹមចាំងកលទីលីលាប់ណាត្រកបេតម៉ៃលឹមទេដាក់ហតាលឹមតដងចត់ជួយចៅអាប៉ងចៅអោលីយ៉ាយកគ្រីមនរប៉មាផារ៉ាណៃយ៉ាងងឿនធីសុនឡានផកកត្រាខុលតពូលពឹមចាំងមួយតាមាំងឡាំងចរិយាល័យអានប៉តគុលរាយតបុះមួយតាមាំងឡាំងបិទចរិយាល័យលីកេះលើសមៈអឹកើទូមយ៉ះកសុបងៃរាយតបុះទេដាក់ដេនៅអញលីលើលោះសមៈនៅប្រមាដេបៀញិនលេហានគុកហដាទុងគុកញិតទៀមនៅអីគងវីឡាប់យឹណោះមិនតដងម៉ាក់យាល័យលុយបុះដឹងសើពុះប៉ាំងញួនគងតបកតលិចញិទៀមកណៅបថប៉ាំងញិនលេបថទិញគង់កដេណរប៉ាំងឌីរៀមតរូបវរិមអោះរៃប្រាំយ៉ាក់ផ្លាប្រាំរៃតបុះមួយតម៉ាំងឡាំងលឹមទេដាក់លេស៊ឺគឺនាំប្រាំធីមយីឡៃតបកអធិឌីគុលរៃតបុះមួយតម៉ាំងឡាំងអាហ្វុងពេញទេលីប៉ាំងញុនគុំលុយបុះតដងដៅបុយប៉ាំងគុំតបកតេងគាំងពើមកេះដាំងគុលរៃតបុះអាហ្វុងពេញទេប៉ាំងធីមលឺនឹងដឹងបៃតានតប្លីត្រាប់លេបគុលអឺកស៊ីត្រងរៃកត្រុដឹងយីឡៃម៉ាក់ណហតណាប់តាប់ជំនុំដឹងលើចារកភុលំត្រៀងវាក់មួយតាមាំងឡាំងយ៉ាឡៃអតកតដឹងទៅគាត់បថយកកជុងគុលវេឡាំងប៉ងជីឈើបាំងមួយតាមាំងឡាំងលឹងលៀមណោះជាខ្វាក់ទើមគៀតតដឹងពើមចាំងដឹងជុនយ៉ាទិនស៊ីជើងធិសឿងដាវបកខ្វាមួយតាមាំងឡាំងអានេះតិចមត្រសាអេតអានេះបិចបើទើសជើងដៃហប់ហុងវឿងកភុអូជីមីងកចិត្តអឺកស៊ីកត្រុយ៉ាឡៃម៉ាក់រៀមត្រៀងតជីគៀអ៊ីងបាត់លីវីក្តេះបាំងមីងកាណរទេដាក់តដងណៅណោះតដងហកបារំពងតបកអឌីនវាកើកចិត្តត្រង់ក្លងគុំញៀនលេគូដេកណៅវាងតគុំគុលពើមចាំងភ្លិបកចិត្តអពងពេញទេងៃកណោះគុលពើមចាំងកាហ្វេឡាំងកាពើមគៀមកងួយពញៀនឡាំងវាកើពើមបាំងងួយតម៉ាំងឡាំងលឹងលៀមគុំញៀនលេតកធីមពញៀនឡាំងអន្តម័យរដាតដងឡាំងយ៉ែតឡាក់នៅទេដាក់ដេឌីបឿណោះបៃតានតដងពើមចាំងជាបាកាលទីដឹងរៀមកឹបវេឡាំងសមៈបតបៈគុលរយតបុះមួយតម៉ាំងឡាំងតបៈវីរៀមគឹងតគាត់កតកាតរុហុចាញ់ប៉ងលុំបងល់លំទីនតដងតរាតដងអឹកទូមបងៃពើមចាំងបញ្ញោទេដាក់ដេអឹកស៊ីពើមតយុរផ្លាអ៊ុញមៀមក្អេងតដងចាំងប៉ងដងកជិងតលិចនៅតកយុងពើមចាំងដឹងរៀមបងៃពើមមួយតម៉ាំងឡាំងតអោបមាកាជាងឹមដនហឹកឆាញ់ប៉ាំងតដងតលិចត្រកព្រៀបណូញងលីវ៉ាន់អាញ់ពងៃរយតបុះងួយតម៉ាំងឡាំងលឹមជីហូចរយតបុះតម៉ាំងងួយឡាំងយាឡៃប៉ម៉ាកត្រូអ៊ីងមេមីងពងៃរយតបុះងួយតម៉ាំងឡាំងឌីរនេះប៉ាំងទីតតាំបត្រីងទេណូប៉ាំងជាងឹមដនណោះពងៃកនត្រីងទេហបយតដងវ៉ាន់ហ្វាកណាអ៊ីងគេហឹកឆាញ់ងាស់កនពងៃឌីងឡាំងអតកដងកជីងត្រង់ណាំអានេះត្រុជាងឹមដនណោះកើហ្គីងាស់តដងពើមចាំងកចាប់ក្រោយតបុះឌីដាំងរៀមកចាក់ប៉ាំងរៀមតដងវ៉ាន់ហ្វាអឺអាងកាប្រីទេម៉ាក់បកយ៉ាវិនលុយជីងមេរយតបុះឌីដាំងរៀមតដងណោត្រុហវុលវលយ៉ាប្លំទេដាក់វៀតណាមគុំញិនលេពុលពលយ៉ាប្លអពងព្រិញទេឌីវ៉ាត់ណាត្រុរៀមតដងវ៉ាន់ហ្វាម៉ាក់បកយ៉ាវិនលុយបជីងតដងតក្លេបដឹងពើមចាំងលឹមរៀមអានេះវាឡាំងដនកជិងឌីជាងឹមដនដឹងពងៃចាំងហតៃប៉ាំងរៀមតរៀងបថសដឹងណោះតដងអលកចាប់អានងួយតម៉ាំងឡាំងយាឡៃបិទខុលពើមចាំងដេតាព្រីគៀកកចិតអពងព្រិញទេប៉ាំងរៀមត្រង់យ៉ាក់ក្រៃគងជួងទ្រុះដាក់តស៊ីដេអតកយាឡៃបកាគូជីងមិញអានេះរាំងហតាលេកិតកលបិញផ្លៃលឹមជាងឹមដនតម៉ៃជិបលឹមត្រៀង ก่อนเปลี่ยปังในปุลคนกันชัดเวลังปะเอิงรอกตรองนำยาไหลตะลิกมังกิดกัลปิญญ์ลังเกรเจจวนฮาเตยปิญญ์ลังลังใหญ่เปิ่มใกล้คนกันชัดเวลังปะเอิงรอกตรองกลุงอากรรมตะตุนปราณระตะบุอตักตะดองจางดังอันนี้มาตรอปังเจจวนตะดองเวลังสะดึงรอกตรองนำลำริจิวระตะบุนาตรากระอวยก่อนเปลี่ยปังในปุลเมืองใบจะไล่กระเร็ดปิญญ์ลังเกรเจจวนรอกตรองจิตปันบารจิตดำปังริมรอกตรองบัตริงกับพมจารอันนี้ดีเลยเกรียเจียนตามามเปิมนำตามามดำเจือริมนรยอทะเอกันซัดเวลังปะเลิงรอกตรองอนำสุมิงพองกันซัดเวลังปะเลิงรอกตรองกลุงกองอ้างจัดยาไหลลอยอดินปิญญลังบัตรดองบัตริมอันนี้เปิมจังตามามอันนี้อากรรมตามามปังปิญญลังเกรดังอันนี้เปิมปรุงทิวตาตูหงกึ่งคุณกันซัดเวลังสะดึงรอกตรองอนำสุมิงอันปัดตะดองเกรเจอล็อกกระจิดลอยตะจุรสมะเวดีรมริกมักกลอยบัดกำมังบัดปยันหัตุจิงคุณลอยตะยุงกันแนวปยาบารคุณปยินหลังตะรอตรองยิดปอนมิงตูบัดนรอตรองบัดยิดดำปังเตาตูบัดดิมอันนี้ในฝะปยินหลังเกรเจอจวนปังสะดึงนำรอกตรองกลุงปยันอันนี้ปยินหลังดีเปิมตะปลิฝะตะจุรกะเดตะดองปังไงหัวเรือเกรเวทิวตาโตหงกึ่งอันบัดทิมตรุฮามิดเลเกรปญญ์ลังอกอมดีดังริมเจอมะกะลอยปะกระดึงฮามิดกันรับฝะรีบยกจิพินริมตะดองเปิมใกล้ดังริมเกรเจอจวนปังตะปะตะปัดเสกพักริมปงายเปิมใกล้ดีฟังเปิมจางตุยปนเนดังคุลเปิมจางดีเปิมลำลังใหญ่ริมเกรเปิมใกล้มะกะลอยเสกพักเกรเจอลอกกระจิดบัดรอตรองบริยดำยะดิงทิกีทนาทันถึงซาจืออาไทยจารยาลายอันปัดกรีเจอจู่ตมอเรียวเจอลับดวงสนามตะรองบุกเจอเลือสมะบุกถอยมะวะปงเกื้อได้จะในบังเกิดกลยุอกรรมปิญญลังกรีเจอจวนรอกตรองนำพองกุญซัดเวลังสะดึงรอกตรองนำกองอ่างจัดลุยตะรุคุลอรินปิญญลังลังใหญ่ตะปะตะปัดดินตะดองเปิมใกล้นอกตะดองเปิมอึกเกอร์ตะเตมบลรอกตรองนำดึงนอกตะตุนปราณเปิมแจงระตะบุวะอัตกปัดโลหรกรียังเหวินฟูกึงปังไงฮอร์เกรตรองบักนำบัดเดคุลกันซัดเวลังรอกตรองนำอาทีดึงเกรปิญญลังเตอรอกตรองยิดสินบุตรนำเตอสหราอันปัดยังออกกรมเรือตะบุกนอกนำรอกตรองอุกดียอดยกสะดวกเบียร์อยากดาร์ติยังออกกรมคันอยากเกี่ยวกับจิตอุกลอกฟันจืออาทีดึงประตูปังไงฮอร์เกรปนกองเหวินฟูอันปัดทิมกรียักษ์กีประกับปังลิงดีบาดปังไงหัวกรีตะปลีบลาติดเทวะสะดึงอันตมอยยักษ์เปลบกิจลำเตดักตะรอตรองสะดึงอันตมอยเพิ่มเกี่ยวกับบางระดับบุกปังริมกิจในกุ้งได้ริมดงชี้กันซัดไปพลังรอตรองนำปัญญ์ลังกิจะฝ่าริมปังไงหัวกรีเพิ่มเกี่ยวลึงจะปลอมจารกิไลริเอาดีมินิโบเปิดยังงามอันนี้ยังมันรอเจอจวนปังยึดบาราโปวันเร่งสีเราต่อเกรลมเนาะงามเร่งงามยึดเราอันนี้ยังเจอจวนตามามปังตัวเราโปงามเร่งงามยึดมวยเกรวิปะตุมเยอะเนาะริมอันนั้นเกรเจอจวนตามอยได้รอตรองเสด็งกิประกับสวิลตักซีเกรเซิงยกปังเกรฮันดาปมเกี่ยวมังเกิดเกลเป็นยันลังเกรมันรอปังตัวตรองเจอจวนรอตรองดังนับบาดยึดเราเฮงามตุเรียวกรุกันซัดฟีปลึงรอตรองนันนำจะปลอมจารลอยไปยินลังบารโปงงามเพลงเปยปอนเกรเจจวนดีสินเริงเปยยึดเกรเจอตะมอยปังมีโปสินเริงปอนเกรเจจวนกองทนเนอดังนอกบุ๊เปิมหับปะอาสินเริงบารยึดมวยปังไงเปิมไกลดีบาริงเปยดำตะมอยปังเราเริงปอนยันเราเกรตายกองทนเนอจุอกกำจินพักสินเริงบารยึดปอนเฟดบาติอุลักจินดังนอกตื้อดิมหับปะอาหัวเกรดำยึดงามปังไงปังรูปบาร์ต่อเกรตายปังริมตะดองเปิมจางตุ่ยปนเนเดตลิกบลุงอาบังเกิดเกลเดียยอกเอเจเนเกิดเกลตุงตาหมากเทงวินพ่อปุกเกอร์โดยเปิงพองกุญซัดวีลังปะลึงรอกตรองนำกองอังจารยาไลอันพัดเกรียกเงลมบังกิดกาลนอยนตรุดีดังคุลเอาใจกองแองปริมซะว่าอาตะคุจุงหลอกคุลเกรตามามว่าปัญญลังลุงอาดึงเปิมจางรอยตะบุปังปัญญลังบุริมเกรเกจวนตะมอยมะกะลอยหัวเกรตักลาตะมอยลอยเปิมเกลึงตะดองเติมได้คุลกันซัดวีลังสะดึงรอกตรองนำตะลิจลมบังกิดกาลปัญญลังนอตะดองปะริมมืดเปิมตรุกตะเติมเปล thay cứ đầu rình là cử chất nằm ư cặp đẹp tròn tơ gà tê tròn giặc ư cặp đẹp của chất giặc giặc tali phun bật hồi gre bơm lại giặc hồi gre hay tại nó tơ tròn bơm kia riêng tơ tròn đừng bằng ngày hồi gre bằng anh đi mình tròn chơi chuyện ngày cả nó riêng tơ tròn đừng sương anh bằng ngày dù ư cặp đẹp của chất và ư cặp giặc à tay cùng bơm sẹt phạt tập bạc tập bát lâm tơ tròn bơm chàng bình nhìn lăng đi tơ lịch lơ tơ tròn การเรียดดังเป็นยันลังระดับโบกีประกับตรูเป็นยันลังตะปะตะรอตรองดังนอกอุกสิตองโบเซกพักเปิมไกลมาอุยอตอกบัดโลเปิมเกี่ยตะดองเปิมจางดังอันนี้มาตรอปังไงฮูร์เกรตะกอบฟีเสดึงลำเปิมจางเจอจิน
2: ตดองรัตบุกนรบานาดังเบาปังเดียวตารูปยาลายปิงปะเตอร์บัดเอาบันเนกรปลีปังเดบลเลยเมืองยนดาจอยกะกูปังประกาศตบบลมังดาจอยนรองตึง